บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูจู่ตานาโพล่าจะมาแก่ไฮยามเกาะเดินนักไฮยามเกาะเดินนักสิมปาลิมาปัสสิกาซาปัสสิฮัลโลปัสสิโลมันมโนะตุจูองค์แง่งบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตามุยังTentang berjuduk na buah keledak dosa Tentang berapak bunyi pungsak Buai-buai lah timok moyang meluk Selanting bunyi burung selantik Selanting tenung bunyi parai awat Tentang seladai lah laman kuak Bukit gunung tinggi